0: ควาเลื่องเถิดปีอะเทจี
1: ฮานาเอ๋ลงเถิดปีเรินจานาลงเนื้อบุงโกลงเนื้ออยู่ติมังเมื่อกี้ลอกระบุกระกระดิมันเติงน่าจีนมันฟ้าอัน
0: ยามทั้งถ้าเล่าเรื่องเถิดปีร้อนกว่าจี
1: ฮานาลงเถิดปีเลยบ้ามันไงกระเดยกับปุตโตอาซาตือห่อยังตาเมฮานาปะ
0: แบบปุตโตอาซาได้ชาเถิดกว่าจีจีนยูเถิดปีสบ่าวะนิวอาฟิอาเซนิวอาฟิอาเซดีเกิร์จัสจาระโปรเฟชชั่นแนลและเซอร์ฟิสบร์การันซีย
1: ังเบตโตยกับปะกาเบะลาเกยังกาคาประสบการณ์ตือลาเกนยันอีวาวะเซอร์ปีอาเซลาเกนยันอาเซกับเดอร์ลิปีทั้งลิปีลิปีกับไอโปแล้วอันยันลม
0: ยังคืนยันกว่าจีอาเซรอเนื้อทะเลหุ่นเซอร์ปีมาคาจีเนื้อเซอร์ปีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจีชิดกับเปิดไบกี้คูลคัสดันเมซินจูจีฮันนาพยาเมย์ลังส่งดิเปิดไบกี้ดิเดมปัดลุนสินิริกัดวัดทุนกำลังงานนันเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวายัน
0: เชฟนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชซิร์ตุ50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอาบาฮกิอาลุกสมาเวแฮนด์ฟอน0812 60 60
1: ดีคือได้มาตังกับเพื่อนดุกียังเพื่อนเต็มเพดงันอนพิทังเมื่อเนื้อคุลคาสเงินอาเซรุสะคาริลีบะนิวอาเฟียเซเนเมบริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lhokseumawe Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Lhokseumawe handphone 0812 64 14 614 CV New Hafe AC kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
1: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal na bui. Mangat tanya.
1: Punya mai. Patah dah aku punya.
3: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
1: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.